0: 先来看，雏量级泰拳贵子23岁，来自泰国的萨明当，对阵22岁，同样来自泰国的玉普帕。泰拳规则单回合3分钟，共计3回合，每回合采用10分制标准打分。单回合内造成3次读秒即视为 TKO， 也就是技术性的终结。
1: 萨明当32 knockouts out of 46 wins， a left hook that comes with zero warning。
2: ว่าผมเป็นสมิงดำใช่ไหมผมจะเป็นคนคนหนึ่งอ่ะพี่ที่แบบบ้าๆบอยอยู่แล้วที่แบบชอบทําให้ตัวเองดูปัญญาอ่อนนิดหน่อยเพื่อแบบให้คนรอบข้างยิ้มครับอายุขนาดนี้บางทีก็ชวนเด็กเล่นเกมพาเด็กเล่นเกมเป็นแกนนําเป็นหัวหน้าเด็กโขงอะไรครับสิ่งที่ทําให้ผมเป็นทุกวันนี้นะครับผมอยู่กับสังคมที่แบบวันๆก็มีเรื่องตลกให้ทําเออาก็คืออาจจะมีแกล้งกันแต่ว่าเราเล่นกันขำๆเนี่ยแล้วก็พอได้มาอยู่ในค่ายในลูกสวนครับมันยิ่งทำให้ผมคิดว่าค่ายมวยเนี่ยไม่ใช่แค่ค่ายมวยเป็นเหมือนครอบครัวผมครอบครัวหนึ่งเลย
3: หลังจากไฟที่ผมเจอกับไพแฮมก็ประมาณ2 ปีกว่าผมมีอาการบาดเจ็บครับผมมีอาการบาดเจ็บที่กรามซ้ายหักผมกลัวว่าบางทีผมคิดอยู่ว่าผมจะกลับมายังไงเวทนี้ผมว่ามันไม่ได้เวทนี้มันเจ็บครับมันใหญ่เกินไปแต่ว่าผมยังเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าผมยังกลับมาได้หลังจากที่ผมบาดเจ็บแล้วพักเลยผมกลับมาไฟแรกอะที่ผมต่อยไฟล่าสุดครับต่อยกับอดัมเวนมาวาก็โอ้ไฟนั้นผมกดดันนะ
1: Ready before but that's a big shotFrom Yad Pupa right down the pipe, hitting the butt of Benoit Roar.
3: หลังจากที่ต่อยเสร็จไปนั้นก็คือมีความมั่นใจขึ้นมาแบบเต็ม 100% เลย
1: Yad Pupa! Yad Pupa taking home the victory in an all-out war, getting himself back into the winning circle.
3: ต้องขึ้นไปเหมือนเพื่อนผมให้ได้ครับแลมโบ้เล็กครับผมเพื่อนผมก็ขึ้นไปละไปสู่จุดสูงสุดละผมก็จะตามขึ้นไปครับ
2: ด้วยความที่ทั้งคู่เป็นมวยเดินทั้งคู่ผมคิดว่าผมก็น่าจะปักหลักแรกกับเขา
3: จุดแข็งของสูงดำก็น่าจะเป็นหมัดครับผมก็อยู่ในคนคนเดียวอ่ะโหดมันฮาก็อยู่ในคนนี้คนเดียวแหละครับแต่ว่าผมก็จะไปตามเกมเขาแหละสมิงดำเขาก็เป็นมวยฟอร์มสุดฟอร์มดีเขาจะชนะมา5 ไฟล์ละวันนี้ถ้าเกิดผมชนะเขาได้อะอยากมีโอกาสที่แบบอยากขึ้นไปต่อยวันใหญ
2: ่ได้เจอยอดผู้ผ่านอย่างแรกคือก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับผมว่าผมพอที่จะผ่านไหมแล้วก็ถ้าผมชนะเขาได้เนี่ยผมก็อาจจะพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาว่าไอ้ดำคนนี้มันก็ไม่หมูนะ
0: 现在登场的蓝方选手玉普帕，身高1.67米，来自泰国，年龄22岁，过往在万州格斗业有过10场比赛的经验，10场比赛打出6胜4负的成绩。最近3场比赛打出一波2胜1负啊，先是在万州格斗业第63期当中，多数性判定击败了索纳森这位后来签约了万正赛的选手，随后在万州格斗业第74期一致判定输给了派勒姆盖拉迪。最近一期在万州五个多月第144期一致判定击败了亚当本瓦尔瓦尔。玉普帕职业战绩71胜14负，84%的胜率，目前正处在一波2连胜当中。红方选手萨明当卢克逊每一次的登场都有不一样的造型，而这次他仿佛 cosplay 的是看武器应该是孙悟空吧，这怎么是一咱是金骨髅棒，这怎么打了一根银骨髅棒上来了？身高1.65米，年龄24岁，来自泰国的选手，过往在万国女赛12场比赛的经验，9胜3负的成绩，最近更是斩获一波5连胜啊，自2024年年底在万州